0: Pussy popping with your man in Miami.
1: Chanel's
0: and pearls.
1: ลีจ้าจ้าจ้าอายุวันนี้พี่สาวดีใจใส่ของแม่นะคะเด็กโบราณค่ะต้องใส่ทีละเม็ดนะคะทีละเม็ดเด็กแบ่งกันนะจ๊ะแล้วก็ค่อยวางลงนะคะต้องบอกจ้าพี่สาวดีใส่โซเบียโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยนเราใช้ยังไงไปเปลี่ยนวันนี้มันหายากเปลี่ยนจริงอยากเปลี่ยนจ้า